อาวันเดตัวเดตินตาเป็นยังตาป่าวแม่คุณน่ะนะอันเดตัวกรณ์นั้นเนี่ยเต็มตันตงยาวุสิรันการกอยรันนาราตายันเมอรีเอฟเอ็มไอจีนับไปไหนอิสวรอังกายเต็มเนสมินเตียวเตนัวเกย์มินนาวันเจ้านันรับกิไอมินนาเป็นเมื่อวันก็ยิ่งเกย์นันเจ้านันไรนะยาเรียตัดเดตัปนันกับเมอรีเอ็มไอตัวนักก็ยิ่งนันเดตัดตันเมื่อวันตายยูสินะเตี๋ยเมื่อตอนปนวากินักว่าแม่เรียตันนาราวัววันก็ยิ่งเกย์ไกตันนักแก้มว่ากันวันเตะราวายุมาเยเรแม่นำตัปนิคงว่าเมย์ยินเตี๋ยเมื่อตอนกับกุกุเรย์กูอ่อนรอนักกันวันนั่นก็ว่ากิมังไงเรียกิ่งก็ยันเนตัวยานิมยังงั้มก็เตระนักกันวันนำตัยไม่กันเนตีเมื่อตอนได้คิวก็ยันยอนิเปียมแต่ก็ไม่ยอนเตะเตปัสริกินักก็ยิ่งก็ยันเตียนอนไรน์เมื่อวากิจินันกุนนับเป็นไม่ยุกนับเมื่อวันนั้นเตะแต่เมื่อวันเตะแต่เมื่อวันตายยุอายุรำนี่ยืดตัดเตวเปลี่ยนนะแม่งาตีเมื่อตอนร้อนนั่นกิรันเตะมตายยุนี่ก็รู้ก็ว่าเตะยืดสนามสิระวรายยินปอนตะปุยนะไอ้เรสนามวันนั้นก็กันวันนั้นก็ตายริกินมัวเมนเตียววันเมื่อวะเมนเตะรุงรุงอินตารมียากิแม่อัมมาวันก็กักบุษริตเนี่ยเมื่อวานเกียเตียววานัวอัมรุงรุงนี่เมื่อตั้งอินตารมียากินะเป็นแม่อัมมาวันก็กักบุษริเมตินนันโปรแกรมไอ้เรตระนักก็กันวันเตะอัมตัยไม่กันเนี่ยเตยเมื่อตอนได้เกี่ยวกับสนากุกเรย์นงองไรนักวัวรินเรนินรอนักเมียกตันวัตราพุตักินมาคุรีอาเกียเตยเมื่อตอนนั้นเป็นปุบปุบตกะององรามยอนเมอรีเอฟเอ็มไอเจนัมไปไหน

ันวันจะมาก็เอตพี่แมววะคิดตัววันอ่ะวัวเต็มวะเอาวันแมววะอุนวะอ่อยสัวเอ็มยันจะมาครวานย่อยมันเยเคยแต่ขันกตนาคิดคือคำนวณแมรินตาริตาเปียววะอินันวะนารุนไนไกเต็มวันเตสวยบุกินกตานันเต็มเนวิอัตเปวารุอะปะกินปุรันเต็มเนวิวันวะพอยน์ชินิแมววะเตสันเตมิตาเนย์แมรินันนิแมตานะนักุนตุกินปุรานะกัสวะเอบีอาอ่อนโคคือยัยปุนมวานะเทวารุเทพีเมวานุวัติสันเตมิตาอปักินะเมย์เมตานะนักุนตุกินปุรานะเทวารุเทพีเมวานุวัติสันเตมิตาอปักินะเมย์เมตานะนักุตุกินปุรานะเตียฮาวาเอพีอาอนโคคือยัยปุนมวานะตันงราอะฮาวาคินปะพูวาคินคือข้าวาคินันเดนเนเวอเทวารุเอโยโคคือยัยปุนมวานะอิบุกินตะคาริกิระคือยามาระคืออามาริกิตะเปียววะเอปุนกะตะพูวาคือข้าววันสวะกตานันจอนออจอนตาปากยาคารินันจอนนิตาเปียนิออจอนตาปากยอนคิริเปสตาเปียนินิกตานาคินาเปียนติสวาอายุคารินันนับปะอาเคฮารียาฮักิปะเอนาไนปุนมวันจอนเอนาฮาวาจอนกันาเอเรกินาควันติปิกิเอนาคากิรุเออานาตาปุนิคาบุงอาเคนาคาปูนาควาเคนิโยคินิปายาอิริคุนเมปุรันจอนสักสิงายเมอาเคนาเปเอนาฮาวาจอนเอฮันคินายาคิเกเยนัจเจอาคาวาปิกันกินาไอคันเนอิบุกินกรอวันกามเตปัยยอนกาตานันเตเมริอายุตามนงราไอคัยเคสิสิบุกินเตสานากิเก personal consignment กิตะคานากุปัยอายุกินปัยนาคสนานิคุนคริเปสเตเวเรเตปัสวะอเตเนตโรเอนากิรยอนวัวเตคิโรยอนเตเมนนาจิวามิตาเกปัสนิสะเตปุนเอนากิรากยอนเนเมวเตคิโรอินเตเมนนายังตุบินามัยสินายอนเตเมนนาเตคิเนเอพุนกาตาบัวฮักเอเทเปนิปัวเมตานาออนิคาราโกติปูบุซีโอเตคาวริงอาคีอาริยาฮักิเปนาวตานาโกเมรินนาเปรามัยตาอารินาพอเทนซินานุกุนนาเกจคาริยาคีโครวันเปปานาเมนเตปูตาคินนาคาวานิกาเปเนซานาคิโอวามาราคิยอนเมรินตาอาริยาฮานาโกฮิรินานุนเตโพสต์ออฟฟิศไฮปุกิอาวานคิเปอาริยานิเปเรนซูวาคิมวาอิโรวิอาออฟิซาออนิคาริเคคิเปปายาเอฮัววาเตซองราเอคาฮาวาคิเนเปสปาวานคิเคซิซิบุกินกาตานันจิอานิออติราคายนาโกอิมิอิบุกินนามิโรโรโมอาคีเตเมเนฮาริยาฮักิปะเอนานาเคนาคาปูวาเคนาคาปูนาควาเคนายูคินปายาเคนิเมนาอินานอนเปยนาเจียเนคิเตราไคเนฮายานาโกอิบุกินปาวตันโตโฮเปนเคปายริกิตาเปวานิโกตาคิเมเตปายนิคาริเคมานิเอริยานิคาตานาคิเจียเนออเตราไคปังายาโตวานาโอยเนยัตตาปูอีกานิเมยาคานามาราเคออนิคาบุงอูรวาฮันเจียเนออเตราไคอินาปุนโกนานโรตาเมอนเตกาออนิคาเวาควาวันเรียกเงินไม่สินเทเนริอิตาลีเทคาเปียเนียยามเจอรุกิอิสัวเอมานเลียกยิสัวคิดเทคาปะคามันเอนาคิรากยอนเทบุยนัตยังอาติตาระคิดเทคาปุริยากิเอนาคิริยอนวัวเทริดิกิคิโคโคนันนังนักินิกาวัวสัวกันโคโคเนียกินนกจุกินูรัวเตสัวเอนาเมียตาตาปะเยกิกัตเซียกิเตสัวอิบุกินเดเกนิกาอิระเนฮัตเยกิอิบุกินอะเปนอิบุบุกินิกาเมตัวอิกานวันเตสัวยอนกัตานันเมรินตาลีอิบุกินเทรอนุปายเทคิริเปสNeona awana karikistans inkai ona kontai aika naruko. Ipukin tisira kia oribos ta yoa karita kime obisin dok the Coastal Fisheries Division iampo ketareponia isuwa nimewa kia wawatowana nimewa wawanimewa.

Daitan tengkuram, sena daitan aku te tawan kan wan tepong ni kiri pas. Tawan kan wan tepong ibu kintang non tay nem yang rawaki. Area kata rawaki ni teran tenu wan te tanem yang tay ya nak. Ibu kintai di kintang pengen ya takan nem yang tenu wan surai untuk ikura kurana tiawan wan ninga pung. Tepai yari ki. Ete ime to tepari kondang ni penghaki. Ane maingin ime yangin tiawan non tay nem yang. Anrota angin tiano. Taran tiano nrai na miang, tiang ya yati pete mei meia ki meinuku. Nako meinuku ni piri na uowa, nako ntepui na denot, taadi na roi. Te reina teran, taran te tairi ke hei, ena rikira ki nuwanangina ngon karau e pepete nako nepon tau. Taran te ingapong, te wanangina ngon karau e pepete, ankonan korakoran tapetai. Taran tapu eran te tairi ke iyo ina wanangina ngon karau epon tau an korakoran tapetai. Taran ni ngapong eka anta ni ngaki te wanangina ngon karau epepete. Christmas ina wanangina ngon karau epon tau taran te ngapong eka anta ni ngaki te wanangina ni meapururu ni karau nakon epepete. Kanton teang epepete mei meia ki meinuku. Nako meinuku ni piri na tauwana nakon tepui na tenot taari ena roi. Taran te tairi kia yena wanangina ngon karau e pepete. Taran ni ngapong nepe te utana te wanangina o te mea pururu ni karau. Kawain na makaina i tenepong imu interin. Katau tawan te yora me te yapusi bukin Christmas. E kanta ni ngakipa e yapus tari Christmas in kia moan tairi ki. Te yora ngkan ne te pui mea uwa te minese mu inta uwana. Ni kara ngaina o e kanta ni ngakip te yora nterinano. Aya kete sumare awa kete mita. Te yapusare imu ina ipukin Christmas. Te pui mea wate minisi mini isu an te mani ngapong ni ngapong. Di etana ya kete sumari ruwaiwa tenu wate mita. Te ora me te yapusi ipukin kanton. E kanta ni ngaki te yapusi kanton i teran wanu wan te tairi ke iyo. A e kanta ni ngaki insana penrukun te di etana. E te wana te sumari awa wanu wate mita. Te ora ngkane wapui mea wate minisi na kontenu wani karangaina. Te rinano ya kete sumari onowa te mita. Te yapusare imuina, te nuwa te minisi na konduwaiwa, ni ngapong te mani ngapong. Di etana te wana te sumari ni meawa te nuwa te mita. Ane tawani kanuan te pong ipukin te ono ni kiripes ke te ono nraina merawaki. Tawani kanuan te pong kan ipukin te ono ni kiripes mepahana pe. Aria kataura waki na pe. Ke itera ni meawa, te pakantai enaku ipukin tairikin te pong ayo takani meapong. Tenuan surai wanga wapi maonowa. Antoki korakoran ante awanowa. Ante mani ngapong ni ngapong. Te payarigi. Ararua naang buaka. Imiang imeinukun teitera miang. Ante ono ni kiripes. Antapeni karaurau ni maing nako miang meyo. Wananginang men naang aikai. Anakonan rosi yangin ono. Tara ante ono ni kiripes mepahana pe teitera miang onuka. Tienge ya pipite mei miang meyo, nako meyo ni pirina ya kia nakon te puina te noot. Kena kaparapure, tienge ya pipite mei miang meyo, nako meyo ni pirina uowa nakon te puina te noot. Taadi na roi. Tarani makini mea putaritari, te wananginango ni karawe pipite ntapa tepe uwa. O tarani ngapong, te utana te wananginango ni karawe pipite. Merakei ya peyang tarawa mayana. Taran te tairi ke iyo ana wananginang te utana ni mea pururu ni karau. Nte taia wareire ken tapa tape ua. Taran ni ngapong anariringa si te mea pururu ni karau ntapa tape ua. Kuria ranuka wape meme. Te tairi ke iyo te wananginang te utana. A te mea pururu ni karau nte taia wareire ke naona tape ua. Taran ni ngapong anariringa si te mea pururu ni karau ntapa tape ua. Taran te itera meia ki itiange ya pepete. Ke tiang e pipite mei yeki meyo. Nako meyo ni pirina to wana nakon te pui na te not. Taari na roi. Tarando nous tapite uia pirua ni kunau. E na wananginang te utana ni mea pururu ni karau ntapa tape ua. Tarante ingapong te utana te wananginang. O ni mea pururu ni karau naona tape ua. Taran ono toa tamena warore. Te tairiki ayu ana wananginango ni karau e pepete rimuin tairiki. A taran ni ngapong anariringa si te mea pururu ni karau te taia wareireke naona tape ua.
านะแปดยังแงปีพี่แต่ไม่มียังแม่ย่อนะก็แม่ย่อในปีที่น่ะตัววันน่ะคนแต่ปุ้ยน่ะแต่น็อตตาเดียนอร่อยแต่ไตที่แกอยู่น่ะวันนั้นนั่งแม่แต่แม่ปุ้ยรู้ในการแหวกคนๆแต่ไปไตตาราในงาปงเอาวันนั้นนั่งในการแหวกปีพี่แต่ไตงาปงก็ว่าอินน่ะมาใครน่ะอีเตนี่ปงอีมุ่งแต่ตาในแม่อินุก็ตาวตาววันที่เราแม่แต่ยาพุสยาคันตาในงาคีป้าเอสันยาพุสตาริงแต่วันไตที่แกอยู่ที่รังคันเนี่ยว่าพี่เมรุไว้ว่าแต่มีนิสสนาคนตัววันนี้การังไงนะเทรินันว่าตัววันนั้นสมารีอากีไอสัวแต่มีตาแต่ยาพุสังคันเนี่ยเรื่อยนะแต่พี่เมรุว่าแต่มีนิสสนาคนไอสัวเดียตานาว่าแต่สมารีนี่เมรุว่าตัววันนั้นแต่มีตาวันนี้ตัววันนี้การวันเทปงอะไรก็ตัวรัววักีเมนอพิสินตัววันนี้การวันเทปงอะไรเปสโซเอาไว้กันกันนะกตานุวัตนาคุยกับอาราเมตากีอาเรกิโรยะแต่มาเนี่ยมาอุกอีพวกนั้นมีรงรงค์แต่ปากมันอีพวกนั้นแต่ละมังค์ไงนะเอสูไรแต่ดิริเกียวเอานักราวักินตะกอนปงแต่พี่เมตัววันสูไรวัวแต่งาวพี่มโนวะแต่ย้อนกันโอระอันออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กเพจเอ็มวายส์อีพวกนั้นตาปนปากมันอีพวกี้อาการนี้เป็นส่วนออทิวซีแต่ตายที่เอาแต่พี่นั่นแต่งาปงนักคนที่เอาแต่นู่นแต่ปากันตายแต่ย้อนกับวุ้ยเสียมีไอดีการ์ดอีพวกนั้นอีพวกมีการนอนนับเป็นคำว่างูรานามีการอุ้งสระคำเป็นเส้นรับะเอาอันเดมรุนเดสักรูปกี่เอ็มวายส์อ๋อนักวิมีเอาแม้ตาเกียร์นันนุมีนักคนเจนตาอีพวกินมีนิพัสเอ็กุคุเรียนออฟฟิศเต็มเอาง่าตาปูเอ็กคีพีซีเอสเซมพลีออฟฟิศยันเดเซนโคสเวย์นี่กตานวัตตาไปยาวกี่อันนั้นเจนตาอีพวกินนันมีนิพัสเอ็กำคนานโนริอาเอติณนาตาปออาบุสมาเอ็กเจนตานิกาเปนิอะเรเอ็นักโรปกี้กินักคนเดียดรีสัยโยเจนตานัมปะอาเกียตัววานะไคราระวัววัตงาวับีมอนอวะเทชมินิปัสอนาสักโรปกี้เตมังวัตตาปูบรากิตเอทีเคเอ็มคลอสบรากิตเคพีซีแอสเซมบลีออฟฟิศแอนเดสินโคสเวย์แต่ก็ต้องพูดย้อนปนเดี๋ยวสิน่าคิดยันว่าพูดจังอาเตตาระเอวคิดแต่เจนตายโยเหม็นตัววันสุไรวัวจังอาวับปีมโนวะอันนี้การตานิงาคิดไปไหนนี่เก็นตัวคิดพูดสมัยเจนตานิก็ต้องพูดนักคนเตนปีเมตัววันอ่ะพงินแต่นามาใครนายโยเอสุไรเดี๋ยดิเกย์แต่การเมียปงนี่เท่านั้นวันแต่ปากันตายอีพวกินกันการเกียนที่กิรงรงนะคำคนนั้นตาเรปนี้ที่ออฟฟิศนั่นปะไอ้สัวนี่แม้ว่าเกี่ยววัตวันะโอนัวโอนัวโอนัวเกี่ยสัวแต่นว่าเกี่ยตัววันวันวัดไว้ว่าไอ้สัวโอนัวนวันเต็มกุริคำเป็นสินรับปะแม่นนั่นออฟฟิศเคพีซีแม้ว่าตาปูแอนเดเซนโคสเวย์

เอาว่าถ้าเขาปากก็ฉันนั่นจะได้ล้านเนี่ยพ้นจะไปเอเทนเย่ไม่ใหญ่แต่ละพวกกันมันจะว่ากินอยู่ว่าแห่กาจินันเป๋อีมวยนี่แม่เต็นอ่ออีรังอาเกียงการอยยารายนันว่างนะก็ยินไอ้พวกินูริงาเกินอันมาคุริเนี่ยนี่คุริอ่ะไอ้พวกินดิอันาคนเนี่ยนี่คุริอ่ะนะนี่ไอ้พวกินเนี่ยเป็นกิสวยดินเตต้าพูนกัตเนี่ยไอ้พวกินเตต้าอุสักเกตเมริทรีไม่เอ็นสันเป็นต่างอันเตต้าอเมริกานางอันเนี่ยแต่การินเนต้าอุนเมติไอ้พวกี้เตต้าอุสักเองคนนั้นยุติธรรมเมตตาเลยแค่คนนั้นก็ขอร้องกันนะก็ยอมเมตตาเนี่ยแค่ก้าค่ะแม้ผู้สีนะก็ยอมเมตตาเกตาอุสะอาจจะสันดิคิเกนิกายนั่นจะต่างกันตาอุสะยอนอเมริกาขอร้องกันยุนะคนไรลี่ปกติน่ะนั่นในกุริยาเอาไว้เกเรคนคัตุตงันนั่นเป็นยามาคุริตาอุสะอาเกอาสันกันเนี่ยแค่รู้เนี่ยดิคิตายนั่นก้างังอาเดียคนเดียนิกายตระอันนั่นคือพิธีนักเมย์ยัยเองนั่นนั่นก็ยินันเนี่ยก็ขายรุงรุงตานการคิรุงรุงยอนเตกปุ่นแมนเซียนามาคุเรนินคุเรียเอ้ยคิมโมโตโตเอ้ยคุณนันคามิอาวิยะไอคามาอิสอวัยวะเรียนสิคุปาวริงาเกนเตเตอิมานีอายุเมียคามุโมอากินะยังเงี้ยเกออาเคียร์ปัตตานะเมียเตอิเมตุนสิคุปาวริงานะอารมรุงนะนิการักวัตปงเงย

0: แม่น้ำตาไปในกงราไม่ยังนั่นแต่แต่แม่รันแต่ตายได้แก่ยู่อะไรตายงไงวะปีแม่วัวแต่เมนิสเซนคนรวยวะไอ้กันเกาหลีก็อะไรเต็มกว่าแต่คนรวยวันแต่ตายได้แก่นักคนน่ะแม่งาได้สิก็แม่ก็ว่าแม่สู้นั่นแต่จะตายได้แก่ยู่อะไรเป็นน้ำกระเกี้ยเกี้ยงไงอะไรจะตีก็กรอนายันงงไรได้เกี่ยวยันแม่อดีฟไม่จะนำไปไหนตายแม่แม่สู้เกี้ยอายุนักคนนั้นได้สิก็แม่งกระเกี้ยนี่ก็ว่าแม่สู้แต่กว่าแต่คนรวยวังไงแง่เงินนั้นเนี่ยสินะก็คัตวันอะไรก็ตั้งว่าตายแต่งได้กี่ดีก็คิดนะตะกวาตายนักอิมิโอเมตาอาเกย์ยินานุมินักคนเจ็ดเซนตายปุ๊กินเมนีพัสเอคุกุเรียนออฟฟิศเตมังวัตปุเอคีพีซีเอสเอ็มพลีออฟฟิศยันเดซินโคสเวย์นี่ก็ตั้งว่าตาไปยาวกี้อันเจ็ดตายปุ๊กินดานามีนีพัสเอคัมคนานโนริอาเอตีดานัตปุอาบุสมายาคิเจ็ดตานิกาเพเนอะไรเอ็นักโอรปกี้อะไรนักคนเดียดเรสัยโยเจนตานัมปะเกเจนตานัมปะนัมปะตัววันะไกรระวัววัตังาวัปีมอนวะเดชเมนิปัสอันนั้นสักโอรปกี้ที่เมืองวัตปุ bracket ATKM close bracket KPC Assembly Office Anderson Causeway ตะกะตาวปุยอนปวนเดปัสเอ็นักกิกยานวัปีตังาติตังราเอวกิจะเจนตายอยู่เหมือนตัวน่ะสุไรวงาวับปีมอนวะออนนี่การตานิงากิปะเอ็นไอ้นี่เก็บตัวกิบสมัยเจนตานิกาตาวปูนักคนเตนปีเมตัวน่ะสุไรวัวตังาวับปีมอนวะแต่การเมพงนี่เท่านั้นวันเทปกันตายอีพุกินการการเกี่ยนที่กิโรงโรงน่ะคำคนอันตาเรปนี้เตอฟิสเซนเตนัมปะไอสุวันเมียวากิวัวตัวน่ะอนุวะอนุวะอนุวะเคยสัวเตนวากี้ตัววันวานวารวยวะอิสัวนวะนวันเตมักุริคัมเปสันดาปะเมนนอปิสเคปีซีเมงวัตปูแอนเดเซนโคสเวย
1: ยาวกินไก่ตะกะเบียร์อีบุกินตะกะเนรยูออสเตรเลียเคปซิฟิกเอนเกจเมนต์วีซ่าเคปีอีวีอีพวกินเตลิริเกียววัวเทงาวัวพิมอโนวะอาวัวเทงาวัวพิเมสัวเอนัตุกิวัวพิเมรวยวันสุไรวัวเทงาวัวพิมอโนวะเทปุบัวไอกาอาคาตาวราวะที่บุกินคิริเพสินตะกามิยาคาอายุอาริยาบริคัตยัยคารุเมนัสีย
2: วัวเทงาอาริยันคาราวะกันนักคนไหนรับฟังคนเตลิเนดินันกัติกรอยายุเทมวันคนยานิการินาเคนิกาเปียรันออนไลน์งั้นก็คุปเป็นเด็กเอาวันนั้นก็นักวางวัตถุเอควาเรียนมาคุริยาขันวานพ่อแม่อีบุกินจะกันเมียกันเกติวีซ่าเอควานันเด็กพ่อกันมาอยากเข้าพ่อนะนี่ก็ร้อนนั่นวีซ่าดินนั่นนั่นไอพ่อกิติตาวเตียกันนอสเตียอีพ่อกิเอกาข้าววัตถุปะคนนักงานก็ร้อนวีซ่าเป็นการพายเอกาขันนันวัตถุอัติระเอควาเรียนนัตยาอิมาอินเอควาก็ร้อนวีซ่าง
1: ั้นก็ขันนัตยาปะคนนักงานนี่แหละพ่อคนเตลินเรียนนี่กันเมียกันเออะควานันเด็กรงรงนะนั่นเว็บไซต์ The Australian Government Department